นคอยดวงจันทร์จังบ่เด้อเด้อคนยามนอนหัวใจน้องสั่นอยากมีท้ายเอาไว้ผู้อันนั้นอันนั้นผู้อันนั้นผู้อันนั้นมาคอยฝัน